มุนไพรเพื่อสุขภาพแพทย์แผนไทยปวดเข่าปวดข้อโรคเท้ารูมาตอยกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกไขสันหลังเส้นปลายประสาทต้นคอมือเท้าเย็นชาตะคิวแขนขาเส้นยึดปวดบวมอักเสบปวดเข่าปวดข้อปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมมาที่หมอแพทย์แผนไทยวังไกรรักษาเฉพาะโรคกระดูกไขข้อเสื่อมโรคเส้นโรคกระดูกอุบัติเหตุแขนขาตกยกไม่ขึ้นมาที่หมอแพทย์แผนไทยวังไกรแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานบอกอาวุธมาไม่ถูกโทษสายด่วน